0: ส่วนเยาวโลนายนักรกนะพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูระนามิรวาโล
1: ยาวาลาตัวงาระดร.เจมี่งาระกังจามาอัลส์งอร์กานุมากังามายุลงอร์เรดิโอติปงงอร์นุลงงอร์ยิรกาลงงอร์ปิร์จิมีกุญยังงาระ 88.9 FM ตั

0: ด้วยยังไงว่าโลนัยนักล็อกนะไอเอ็มวันนี้ตัวว่าเลยนุนักลายบุ๋มไม่ยันเรื่องดูกันไงจาวัดตัวว่าโล
1: เบี้ยงุนบลากะดาราว่าไม่เชื่อเรื่องดุนรีรียาคุยดิปเทเรียด้วยคุ้มินิตงุลลมรงกันตัวดิปเทเรียรีรีเตียงุนโยกันมีตรีริกมรำวารพัมนาโอลงุนวันนี้ตุนีมารำด้วยดิปเทเรียรีรีไอตัวจีจีมาลามาเชดาราวันนักโครยังนักโครวารพัมรุมบาลงหรอการีปุญไม่ยังนี่ตัวไม่เชื่อเรื่องดุนการงูงี้ดินนี่ตัวใบงุนงามตั้มกังรีอุนChakchen ni tumaram. Markan ni ka family nungo, pichan bali to ka saip ni nabayangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakchen ni tumaram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
2: Check it out.
3: Yo, tape, yo, radio.
4: Look up at the Milky Way. Star shining bright.
5: Yo, nga miya ko jin gurui ka. Nga mam makadang 88.9. You're on the radio. Mm-hmm.